0: นิพันธ์ซีรีซิมนางปะออดต่อยกิบแปลงเปลี่ยบ้างกิบมันเมนางมันเน่จิปัตุจิปัตุซีทายสูนางกิอับจากองดูปลุเตร้อนทามาลองนางจีซองนุน
1: ออดนุนรีซิมออดนางตั้งเต
2: จีเรตูกิตั้งนากระบังอาชามกิดามจีอาพันจิซิกนุน
0: อาชามนิพันธ์นางจีนี่เนี่ยแหละนางเล่นางอาร์นามาพันเจตารามนุนอาผู้กาวยาบังอาจามาพันเกนางเลจิสิกนุน
2: เมสเซนาลามโลริซิมอร์นนปาปีคนนัดโลเกคาร์โลคนนัดโลเกคาจินัง
0: รอนปูลาเฮนโลออนเทรอน
1: ออนเทรอนนางเฮนโลออนเทรอน
3: นี่เฮนโลออนเทรอนนี่นางการจงจอมกี่ปอนบังลู
1: จอมร้อนปอตุ้มจอมมาพันกอมเจนอนอาเกรงแนมนอน
3: นางกินแนบจีนางมีทางอพรันชิรายกอมน้อยปาปี
1: นางกูพิสิกิปูฮะนางเนี่ยการจงกี่ปอนบังเนี่ยพรันกี่ปอนเจียบังเนี่ยริดแดงจิงนักแจกออนเทรอนนางพันนางทันซีนางออกซีรุ่งเมธานพันปัจจุจี
2: คนน่าราออกหรอซีรุ่งมีธานพันในปัจจุจีริซิมอดนนกิมันเมียบัง
1: คนมาธานพันซีกิมันเมียปุกิปูหรอฮะกันนิงเจียลำเทจนักตู้นิงหางลุเตะนี่นางตู้มาแก้หอยพันนอนมาทุเปดุ
0: ทุเปดุร้อนปุ
3: กาลีกาลีทุเปรินี่ตุ้มรองสารพันประจอกอิงอ
1: กูปีพอกิปูปะจอกนางจีกูเปียลำจักเป็นสิกิปะจอกพออ
3: าจารย์ดาลำจักเป็นตาเนี่ยพันนางปะจอกนางนี่เนี่ยพันนางปะทุเป็ดโลนะพี่รังกิลินดอกนิงเจบาบิริทามาชิซองอีกนอตการเบียแค่ยพันไรคอมอีกนอตลาตุมาพันชิกิริ
1: กูปีฮากิปูชิกิริฮ่าฮ่าฮ่า

0: ตั้งแต่จิสิงนอนเนนนามาซีนางพันนางทุบแปดปู
1: ทุยกรีรอนปูนางนิพันจุนิรีโลรองอาสารพันทุยกรีนิตุมปารออรัตสิโดบอมปูนางลิตุมาลังจับโดอันตะนิตุมครอยปอนปู
0: ครอยปอนจีตั้งแต่ริซิมเจวานนอนกัดดอกเวตาริซิมเจวานนอน
1: กัดดอกเวตาอิริเด้งเป็นริซิมเจวานนอนะ
0: เมปิกโลนอนอาร์จุกนอนเนตุมาลัมจับริโจกับปังแรงอัตเกียสโซฟาร์มันนางตุมอาสังพิมาร์ซีกายเกตาจุลังพินังปูเนตุมาจักรีจักรพันปินเรมลองเล่กาลิเตอาเลเกเฮเรเมเมปู
1: เกดอานาลัมจักเนตุมครอยปอนปู
0: ครอยปอนปูบูเมปิกโลมวยปรางลาปุซอนาลัมเทปุทอดปลางปอนจิมาเฮรังเกลาเป็นเกดอานาคาร์บีเอปรางลาปุซอนาเวลูเมปิกโลตั้งแต่นางตุ้มอาเกย์ไอพันปัจจกลูออนเทรอนนางพันอาปัจจกลู
1: ออดนุนรองอาสารพันรุงกองนุน
2: ออดนุน
3: ออดนุน
4: ออดนุน
3: ออด
4: นุน
3: ออดนุนออดนุน
5: อาวีนางเก็บบาร์ดอปิกลูอาวีข้างนางปูฮับบิดาดูไบวานุน
6: ฮับบิดาดูไบนางเนลวงซาร์นี่คือเรื่องเรื่องรีอังเป็นการเล่นพันนางลีเลไล
5: ลาปุซอนาลัมเทนางรินินเจอิกรีนางลีเมเดจี
6: นินเจเทเทกิสุจิชากุนอีนอกเป็นนางตกลุดลุนิงจินเจทักดากาสโนเวรังเกอาลัมเกเมเมเดลุปารอกอาลัมจักรอยนางเนเดดือปวดลุ
1: อาจารักกิสุงดาวิเนตุมดุมาทานางเนนางลีปรับจินเป็นเมเดปูดูไว้อบลูอาวินังจะชนคังเวทปุ
6: นิลิพันแห่งนังบดเสร็จเลยนิลิเรียงพันฉลังตุ
7: ้งอดีโนอดีโน
8: รองส
7: าร
8: พัน
7: อดีโน
8: ต่อ
7: รองสารพัน
8: อดีโน
7: ต่อแต่พันสระพ
1: ันที่รองสาร
8: ทั้งที่เดี๋ยว
7: แต่พันที่มีจี
1: เอริกังอบลูเลย